วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินทางไปจีนในวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีจีนในสีจิ้นผิงคาดว่าบุคคลทั้งสองจะหารือประเด็นต่างๆด้านการค้าและเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องไต้หวันและความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวขณะออกจากทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าผมคิดว่าพวกคุณกำลังจะได้เห็นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนี่กำลังจะเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นมากสิ่งดีๆมากมายกำลังจะเกิดขึ้นในทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในคืนวันพุธที่13และจะอยู่ที่นั่นจนถึงวันศุกร์ที่15การเยือนจีนครั้งล่าสุดของในทรัมป์คือในปี2560ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกผู้นำทั้งสองมีกำหนดพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14นี่จะเป็นการนั่งคุยกันครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ตอนนั้นเป็นการพบปะกันที่เกาหลีใต้นอกรอบที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกจากนั้นพวกเขาจะไปเยี่ยมชมหอศักดิ์ระฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในตอนค่ำส่วนในวันศุกร์ที่15นั้นพวกเขาจะหารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันก่อนในทรัมป์เดินทางออกจากจีนคาดว่าเรื่องไต้หวันจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดเชื่อกันว่าฝ่ายจีนอยากได้ยินในทรัมป์พูดว่าอาจช่วยปรามไต้หวันขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นกล่าวว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของตนนอกจากนี้คาดว่าในทรัมป์จะหารือเรื่องการขายอาวุธสหรัฐให้ไต้หวันในการประชุมสุดยอดเจ้าหน้าที่ของอิหร่านได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนก่อนการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโดยระบุว่าท่าทีของจีนที่มีต่ออิหร่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการกดดันจากสหรัฐก็ตามนายอับดุลเรซารามานีฟาสลีเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีนโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองประเทศต่างมีอารยธรรมโบราณและความผูกพันทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งร่วมกันนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องของสหรัฐในการเจรจาว่าไม่ยุติธรรมโดยกล่าวว่าการเจรจาจำเป็นต้องมีการให้และการรับนายบาเกอีกล่าวว่าหากคุณคิดว่าการเจรจาจะทำให้พึงพอใจ 100% แต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการบังคับใช้เจตจำนงของคุณและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเขากล่าวเตือนว่ากองกำลังอิหร่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์รวมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะปฏิบัติการภาคพื้นดินในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมว่าเขาจะทำข้อตกลงที่ดีเท่านั้นกับอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่ระหว่างการทบทวนก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกการหยุดยิงว่าอยู่ในภาวะวิกฤตและปฏิเสธการตอบรับของอิหร่านต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอกล่าวว่าญี่ปุ่นคงสามารถจัดหาน้ำมันดิบมาได้อย่างน้อย70%ของเป้าหมายจัดหาน้ำมันดิบสำหรับเดือนมิถุนายนผ่านเส้นทางและแหล่งที่มาที่หลากหลายรัฐบาลจัดการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมเพื่อหารือผลกระทบจากความขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่านนางทากาอิจิกล่าวว่าเมื่อคำนึงว่ามีแนวโน้มที่วางใจได้สำหรับเดือนมิถุนายนดังนั้นเราจะไม่ปล่อยน้ำมันดิบรอบที่3จากคลังสำรองของประเทศในเดือนนี้เราจะยังคงกระจายแหล่งจัดหาให้หลากหลายเพื่อรับประกันปริมาณน้ำมันโดยรวมที่ญี่ปุ่นต้องการไปพร้อมกับลดการพึ่งพาน้ำมันในคลังสำรองของประเทศให้เหลือน้อยที่สุดในอีกด้านหนึ่งอิเดมิตสึโกซันบริษัทผู้ค้าส่งน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแสดงทัศนะในทางที่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดหาอุปทานน้ำมันดิบนายซากาอิโนริอากิประธานอิเดมิตสึโกซันชี้แจงว่ามีเส้นทางที่เป็นทางเลือกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจากซาอุดีอาระเบียที่เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุส
นายซากาอิกล่าวว่านอกจากนี้ทางบริษัทก็กำลังจัดหาน้ำมันดิบจากส่วนอื่นๆของโลกเช่นอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ได้กำหนดเขตปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มุซใหม่เพื่อขยายขอบเขตอย่างมีนัยยะสำคัญรายงานเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมระบุว่า IRGC ได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวใหม่ให้เป็นเขตยุทธศาสตร์ซึ่งทอดยาวจากเมืองจาสซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกบนอ่าวโอมานไปจนถึงพื้นที่ทางตะวันตกที่เลยเกาะเกซัมซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวเปอร์เซียรายงานระบุว่าภายใต้นิยามใหม่นี้ทำให้ขณะนี้ช่องแคบฮอร์มุซมีความยาวประมาณ500กิโลเมตรจากตะวันออกไปตะวันตกซึ่งกว้างกว่าเดิมถึง10เท่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ IRGC กล่าวว่าอิหร่านกำลังติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิดและจะไม่ยอมให้มีการละเมิดผลประโยชน์ของชาติไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนื่องจากการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติการสู้รบไม่มีความคืบหน้าดูเหมือนว่าอิหร่านกำลังใช้การกำหนดขอบเขตใหม่นี้เพื่อเน้นย้ำการที่อิหร่านควบคุมเส้นทางน้ำที่สำคัญยิ่งแห่งนี้เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นเปิดเผยร่างพื้นฐานที่จะให้พรรคการเมืองต่างๆนำไปใช้อย่างพิจารณาข้อความที่จะมีการเขียนลงในรัฐธรรมนูญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆสำนักงานนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการนำเสนอร่างพื้นฐานนี้ในที่ประชุมสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมาธิการว่าด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมร่างพื้นฐานนี้นิยามว่าสถานการณ์ฉุกเฉินคือภัยธรรมชาติครั้งใหญ่การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อความขัดข้องต่างๆต่อกฎระเบียบสังคมอันเนื่องมาจากการลุกฮือของพลเรือนและสาเหตุอื่นๆรวมทั้งการโจมตีด้วยอาวุธโดยกองกำลังภายนอกร่างพื้นฐานระบุว่าสถานการณ์ที่เทียบเท่ากับภาพเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินร่างพื้นฐานระบุว่าหากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติในพื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นเวลานานคณะรัฐมนตรีจะสามารถกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาร่างพื้นฐานระบุว่าหากได้รับการกำหนดให้เป็นสถานการณ์พิเศษวาระของสมาชิกรัฐสภาจะถูกต่อออกไปเป็นกรณีพิเศษและนายกรัฐมนตรีจะถูกห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลกล่าวว่าร่างพื้นฐานนี้สะท้อนผลการอภิปรายที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านบางส่วนก็กำลังผลักดันให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการบรรจุบทบัญญัติเช่นที่ว่านี้ลงในรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามคนอื่นๆคัดค้านอย่างหนักต่อการจัดทำข้อความต่างๆเช่นที่ว่านี้และการแก้ไขอื่นๆในรัฐธรรมนูญจบข่าวที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.

นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ6นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วนายทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่13 พฤษภาคมโดยมีการจัดพิธีต้อนรับที่มหาศาลาประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายสีได้มารอรับนายทรัมป์ขณะขบวนรถของเขาเดินทางมาถึงผู้นำทั้งสองยิ้มขณะพูดคุยและจับมือกันนายทรัมป์เดินบนพรมแดงและจับมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายไช่ฉีสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนขณะที่นายสีได้ทักทายนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมคณะมากับนายทรัมป์จากนั้นผู้นำทั้งสองได้เดินเข้าไปในอาคารเพื่อเริ่มการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสีของจีนกล่าวในคำกล่าวเปิดงานว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงเป็นสิ่งดีสำหรับโลกจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือและเสียประโยชน์จากการเผชิญหน้าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวขอบคุณนายสีสำหรับการต้อนรับโดยกล่าวว่าผมกับคุณรู้จักกันมานานแล้วอันที่จริงนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดของประเทศของเราทั้งสองเท่าที่เคยมีมาระหว่างประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนายทรัมป์และนายสีหารือกันเป็นเวลาประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาทีโดยการประชุมสิ้นสุดลงเวลา12:40 นตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคมโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าหากจัดการปัญหาไต้หวันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ทวิภาคีก็จะสามารถดำรงเสถียรภาพในภาพรวมเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายสีเสริมว่าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมีรายงานว่าผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าเอกราชของไต้หวันไม่สอดคล้องกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดร่วมสำคัญที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากนี้สำนักข่าวซินหัวได้รายงานคำกล่าวของประธานาธิบดีสีที่เกี่ยวกับการค้าด้วยโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับสหรัฐโดยเนื้อแท้แล้วต่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีกล่าวว่าเมื่อเผชิญความเห็นต่างและการกระทบกระทั่งการเจรจาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงทางเดียว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งที่บริหารโดยบริษัท Aeneos Holding ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วข้อมูลจากบริษัทติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติปานามาลำนี้ได้ข้ามช่องแคบไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นชื่ออิเดมิสึมารุก็ได้ข้ามช่องแคบฮอร์มุซเช่นกันหลังจากที่ช่องแคบดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยคาดว่าธนาคารขนาดใหญ่3แห่งของญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึงโคลดมิโทสซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รุ่นล้ำสมัยและพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพแอนโทรปิกจากสหรัฐแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าสถาบันการเงินทั้ง3แห่งได้แก่ MUFG ธนาคารซูมิโตโมมิตซุยและธนาคารมิซูโฮหากแผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติธนาคารทั้ง3แห่งจะเป็นธนาคารแรกในญี่ปุ่นที่เข้าถึง AI รุ่นใหม่นี้ได้มีรายงานว่า AI รุ่นนี้มีความสามารถเป็นเลิศในการระบุช่องโหว่ในปฏิบัติการต่างๆและซอฟต์แวร์อื่นๆเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดีการนำ AI รุ่นนี้ไปใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบการเงินในสหรัฐมีบริษัทและองค์กรจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถใช้ AI รุ่นนี้ได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐหารือเกี่ยวกับ AI โคลดมิโทสที่การประชุมในกรุงโตเกียวเมื่อต้นสัปดาห์นี้นางคาตายามะแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการรักษาแบบใหม่กำลังมอบความหวังให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในญี่ปุ่นซึ่งจะสามารถรับการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นครั้งแรกของโลกภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศในอีกไม่นานนี้ด้วยการใช้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตยาซูมิโตโมฟาร์มาของญี่ปุ่นคิดค้นอัมเชปริในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยใช้เนื้อเยื่อประสาทที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำหรือเซลล์ iPS การรักษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยมีผู้ป่วย7คนเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและบางคนมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหน่วยงานทางการแพทย์ได้ตัดสินใจให้ระบบประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมวิธีอัมเชปริโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งเดียวไว้ที่ประมาณ 55.3 ล้านเยนหรือ 11.3 ล้านบาทภาระของผู้ป่วยจะลดลงอย่างมากด้วยระบบที่จำกัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนบริษัทซูมิโตโมฟาร์มาคาดว่าจะเริ่มการรักษานี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมและคาดการว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ130คนต่อปีภายในปีงบประมาณ2578ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับการผลิตและจำหน่ายรีฮาร์ทซึ่งเป็นการรักษาด้วย IPSสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงรัฐบาลจะหารือกันต่อไปว่าจะให้ประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วนายทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมโดยมีการจัดพิธีต้อนรับที่มหาศาลาประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายสีได้มารอรับนายทรัมป์ขณะขบวนรถของเขาเดินทางมาถึงผู้นำทั้งสองยิ้มขณะพูดคุยและจับมือกันนายทรัมป์เดินบนพรมแดงและจับมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายไช่ฉีสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนขณะที่นายสีได้ทักทายนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีคลังนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมคณะมากับนายทรัมป์จากนั้นผู้นำทั้งสองได้เดินเข้าไปในอาคารเพื่อเริ่มการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสีของจีนกล่าวในคำกล่าวเปิดงานว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงเป็นสิ่งดีสำหรับโลกจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือและเสียประโยชน์จากการเผชิญหน้าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวขอบคุณนายสีสำหรับการต้อนรับโดยกล่าวว่าผมกับคุณรู้จักกันมานานแล้วอันที่จริงนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดของประเทศของเราทั้งสองเท่าที่เคยมีมาระหว่างประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนายทรัมป์และนายสีหารือกันเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีโดยการประชุมสิ้นสุดลงเวลา12:40ตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าหากจัดการปัญหาไต้หวันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ทวิภาคีก็จะสามารถดำรงเสถียรภาพในภาพรวมเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายสีเสริมว่าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมีรายงานว่าผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าเอกราชของไต้หวันไม่สอดคล้องกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดร่วมสำคัญที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากนี้สำนักข่าวซินหัวได้รายงานคำกล่าวของประธานาธิบดีสีที่เกี่ยวกับการค้าด้วยโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับสหรัฐโดยเนื้อแท้แล้วต่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีกล่าวว่าเมื่อเผชิญความเห็นต่างและการกระทบกระทั่งการเจรจาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงทางเดียว

0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งที่บริหารโดยบริษัท Eneos Holding ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วข้อมูลจากบริษัทติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติปานามาลำนี้ได้ข้ามช่องแคบไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นชื่ออิเดมิสึมารุก็ได้ข้ามช่องแคบฮอร์มุสเช่นกันหลังจากที่ช่องแคบดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยคาดว่าธนาคารขนาดใหญ่3แห่งของญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึงโคลดมิโทสซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รุ่นล้ำสมัยและพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพแอนทรอปิกจากสหรัฐแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าสถาบันการเงินทั้ง3แห่งได้แก่MUFG ธนาคารซูมิโตโมมิตซุยและธนาคารมิซูโฮหากแผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติธนาคารทั้ง3แห่งจะเป็นธนาคารแรกในญี่ปุ่นที่เข้าถึง AI รุ่นใหม่นี้ได้มีรายงานว่า AI รุ่นนี้มีความสามารถเป็นเลิศในการระบุช่องโหว่ในปฏิบัติการต่างๆและซอฟต์แวร์อื่นๆเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดีการนำ AI รุ่นนี้ไปใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบการเงินในสหรัฐมีบริษัทและองค์กรจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถใช้ AI รุ่นนี้ได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐหารือเกี่ยวกับ AI Cloth Mitrosที่การประชุมในกรุงโตเกียวเมื่อต้นสัปดาห์นี้นางคาตายามะแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการรักษาแบบใหม่กำลังมอบความหวังให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในญี่ปุ่นซึ่งจะสามารถรับการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นครั้งแรกของโลกภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศในอีกไม่นานนี้ด้วยการใช้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตยาซูมิโตโมฟาร์มาของญี่ปุ่นคิดค้นอัมเชปริในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยใช้เนื้อเยื่อประสาทที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำหรือเซลล์ iPSการรักษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยมีผู้ป่วย7คนเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและบางคนมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหน่วยงานทางการแพทย์ได้ตัดสินใจให้ระบบประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมวิธีอัมเชปริโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งเดียวไว้ที่ประมาณ 55.3 ล้านเยนหรือ 11.3 ล้านบาทภาระของผู้ป่วยจะลดลงอย่างมากด้วยระบบที่จำกัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนบริษัทซูมิโตโมฟาร์มาคาดว่าจะเริ่มการรักษานี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมและคาดการว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ130คนต่อปีภายในปีงบประมาณ2578ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับการผลิตและจำหน่ายรีฮาร์ทซึ่งเป็นการรักษาด้วย IPS สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงรัฐบาลจะหารือกันต่อไปว่าจะให้ประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo.